0: ว่ารู้นั่นเอง
1: วีวันเชอร์เซ็ต
0: เป็นอะไรกี่คน
1: 10 for good morning 6 a.m.
2: วันเชอร์เซ็ตเ
1: ชอร์ไฟ10 for
2: pretty popular one
1: Pronific
3: 17, can I get a 46 times 1 color silver? It's going to have to be a flatbed.
1: 117, 10 for.
2: First of Jason, it's going to be spelled as John Adam Young Sam Oceanora. Date of birth is going to be 11-14-1981.